0: ขอให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเรื่องนี้มันอุกอาจจริงแล้วมันจะเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย
1: But coming up on Asia First, life-threatening heat is ripping several parts of Europe, affecting millions and disrupting economic activity, infrastructure, agriculture, and ecosystems. We'll speak to an environmental scientist next on what's making this heat wave so severe.